สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: 屎醒輕欲，屎埋藤屎定琴，加鏡不得皮，可叹屎漸平，鋪崩顯細正。醒埋藤醒養糖，可醒肺細喪，網路光顯計，藤膠肉什麼。ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมีรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีสับเปลี่ยนการดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเดือนกุมภาปีนี้การเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยเธอเอาพนักงานการน้ำขันเมืองขึ้นไปโดยสภาแมนผู้เป็นการน้ำสูงสุดเป็นจุดสมนั่นได้เริ่มจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในทั่วภาคกอมมุนิจีนในระยะต้นของรายการเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเนื้อในที่เกี่ยวของสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังวางโมโมมานี่ท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพระกรมนิจีนได้มีคำสี่น้ำสำคัญโดยเน้นนักไฮปะปงและเสริมขยายมากผลของการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารพยายามสั่งผลงานตัวจริงที่สามารถผ่านการทดสอบจากพฤติกรรมตัวจริงประชาชนและประวัติศาสตร์เพิ่นกล่าวว่า
1: การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหน้าที่ระยะยาวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมุ่งมั่นสู่ส้นอย่างบ่ลดละ
0: สมาชิกพรรคพนักงานควรเห็นแนวใดเพื่อสร้างทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารอย่างนักแน่นเหตุให้ได้ว่าเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นใดก็ต้องสร้างความผาสุกให้แก่ท้องถิ่นนั้นเหตุแท้ทำจริงมุ่งมั่นสู่ซนอย่างบ่ลดละรายการเมื่อนี้โพดำเนินรายการจะพาท่านไปซอกหู้คำตอบจากคำบูฮานที่ท่านสีจิ้นเผียงได้นำใส่เพื่อสี่แจงทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารคำบูฮานที่หนึ่งมันเป็นเพียงเรื่องระวังเรื่องส่วนรวมและส่วนตัวเท่านั้นท่านผู้ฟังการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารสิ่งที่มีบทบาทตัดสินนั่นคือสติภักไม่บรรทัดสำหรับวัดแทกความสูงต่ำของสติภักแมนเรื่องส่วนรวมและส่วนตัว
1: จิตใจอย่างหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เสียซาดจิตใจอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนา